0: your connect.
1: Fire! Fire!
2: Stay calm. Assess your surroundings and your physical condition before escaping. If you decide to leave, bring along the three useful items: your door keys, mobile phone, and a wet towel.
1: The staircase is filled with smoke!
2: Use another staircase. If there's no safe exit, return to your unit, seal all door gaps, and call 999. Remember to always keep smoke stop doors closed and familiarize yourself with the escape routes. Learn the art of fire escape.
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการเสียงภาษาไทยในฮ่องกงรายการสยามเมืองยิ้มดำเนินรายการโดยบังออนธรรมสอนและอัธพบหมายรอกลางเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 4:00 ถึง 5:00 ค่ะ

สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามยิ้มที่รักและก็คิดถึงทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีดีเจบังออนครับหรือดีเจคูตู่นะครับวันนี้เราก็เจอกันวันเสาร์ที่23ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็รวดเร็วมากเลยนะครับวันเวลาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับรัฐบาลฮ่องกงนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรานะฮะแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจให้ดีใจทั้งสองท่านครับได้ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ Home Affairs Department ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยดีตลอดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอทักทายมายังแฟนๆรายการที่กำลังติดตามรายการสยามเมืองยิ้มนะฮะกำลังหมุนคลื่นสัญญาณ AM 1044นะครับรอรับฟังกันในช่วงกลางคืนนะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีบทเพลงมาทักทายกันนะครับจากคุณ Special Gift นะครับชื่อเพลงชิมิชิมิแนะนำให้กับพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับก็อีกเพลงนึงครับเป็นเพลงเพื่อนครับจากวง MC นะครับอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นนอกจอกนะครับไม่ใช่ของคนโคราชหรือเปล่าเนาะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับนอนจับมือกันนะครับครั้งแรกนะครับของคุณสิทธิชัยนะครับก็มาให้กับแฟนๆรายการเช่นกันนะครับและอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นของคุณแฮกกี้นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับน้องก็ขอเพลงมาแบบฉีกแนวมากวันนี้นะครับชูทางสายตาของวงอะไรไอน้ำนะครับก็มอบให้กับน้องกิ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปฟัง4เพลงแรกทักทายกันช่วงแรกนะครับผม

ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาสนุกสนานกันมากๆครับช่วงแรกเนาะก็ช่วงของแฟนคลับอันนี้นะฮะก็เช่นเคยครับเราก็จะมาคุยจดหมายตอบรับจดหมายจากน้องๆหลังกำแพงกันนะครับสำหรับคุณสเปกชุกิฟนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับจดหมายเวอร์ชันน้องโอสีสันอลังการงานสร้างนะครับ ขอบคุณจริงๆแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณวัยรุ่นนอกจอกนะครับอันนี้ก็เขียนมาด้วยปากกาลวดลายสวยงามอลังการเช่นกันครับโดยเฉพาะเพลงที่ขอมาเนาะก็ขอบคุณมากๆอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณสิทธิชัยนะครับเป็นรูปการ์ตูนน่ารักมากครับส่งรอยจูบให้กันแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยเนาะน้องวาดได้สวยมากนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่มีแฟนเลยปีใหม่แล้วยังไม่มีแฟนนะครับแต่ก็แฟนที่ดีที่สุดคือแฟนใหม่พูดที่ดีนะฮะมีคนอยู่ข้างๆหรือเปล่าเนาะอีกฉบับหนึ่งนะเป็นของคุณหลุยส์ลอวูนะครับนี่ก็เป็นน้องใหม่หรือเปล่านะยินดีต้อนรับนะครับคุณหลุยส์ขอบคุณมากจดหมายขอเพลงเข้ามาครับคนที่แสนดีนะครับมาเพลงพี่นกแสนเล่นะครับได้รับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับฝากขอเพลงมาเนาะแล้วก็คุณไทยใจนะครับคุณไทยใจนี่ก็จดหมายซองวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยเนาะในช่วงสงกรานต์นะก็เพลงสายน้ำผึ้งนะครับมาเพื่อนๆที่อยู่หลังกำแพงทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ชมมาดีเจสุดสวยแล้วก็สุดหล่อ เป็นปลื้มเลยนะขอบคุณมากครับคุณไทยใจครับแล้วก็อีกฉบับนึงเป็นของคุณน็อตนะครับคุณน็อตอนุชานะครับขอเพลงมา2เพลงครับก็จะจัดให้เพลงแรกก็คือช่วยกอดฉันทีนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเองจะได้รับการตัดสินวันที่83พฤษภาคมนี้นะครับดีใจด้วยแล้วผลเป็นอย่างไรจะแจ้งมาอีกทีนะครับแล้วก็ด้วยรักแล้วก็เป็นห่วงทุกคนนะครับเสมอครับขอบคุณมากนะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นของน้องเดียนะครับน้องเดียที่อยู่หลายจิ๊กก๊อกนะครับก็บอกว่าขอบคุณมากที่เปิดเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็น้องเดียนี้ก็บอกว่ารู้จักดีเจอัดด้วยนะครับว่าช่วงที่ไปเล่นดนตรีกับผมแม่นี่ต้องเป็นคนที่รู้จักกันผมสนิททีเดียวเพราะว่ารู้จักเพื่อนๆนักดนตรีนะคือคุณนบคุณอะไรเนี่ยที่เคยไปเล่นดนตรีด้วยกันครับโอ้ยังไงก็ช่วยเขียนเรื่องราวต่างๆให้ได้ฟังสักนิดนึงว่าเป็นยังไงเนาะถึงได้มาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องเดียนะครับยังไงก็น้องต้องเข้มแข็งก็ผ่านจุดนี้ไปได้นะครับยังมีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับแล้วผมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสู้ๆนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้องซาอุดิอาระเบียนะครับขอเพลงชาละวันนะครับมอบให้กับน้องนานาน้องคณิ้งน้องบีบีแล้วก็แพตตี้แม่ติ๋มพี่เพ่งแล้วก็พี่ดอลล่านะครับอีกท่านหนึ่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของคุณ Power Love นะครับโอ้โหชื่อน่ารักมากนะครับ Power Love ขอเพลงคุกนะครับในคุกความหมายของน้องนี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่เขียนเข้ามาในรายการนะครับแล้วก็เรามาฟังกันอีกสัก4บทเพลงนะครับเพลงสายน้ำผึ้งจากไทยใจนะครับ

0: มอบให้กับเพื่อนๆหลังกำแพงนะครับอีกเพลงหนึ่งก็คือคนที่แสนดีจากคุณหลุยหลอวูนะครับมอบให้กับคุณลูกสแตนเลย์นะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งช่วยกอดฉันทีจากคุณมดมอบให้แฟนๆรายการทุกคนนะครับเพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือจากน้องเดียนะครับคืนจันทร์ของเสกโลโซเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ
1: พร้อมพงษ์

พลงเพราะๆนะครับจากคำแนะนำของน้องๆหลังกำแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นคืนจันทร์นะครับเป็นเพลงที่โอ้โหฟังแล้วก็ได้ความโรแมนติกมากๆเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงกันบ้างนะครับวันนี้เรามีถึง6ประกาศเลยทีเดียวนะประกาศแรกเป็นประกาศในเรื่องผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งได้นะครับในสมาร์ทไอแอมสมาร์ทนะครับแล้วก็การเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในวันที่25กันยาของปีนี้นะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับประกาศที่2นะครับเป็นประกาศในเรื่องของมะเร็งปากช่องคลอดนะครับนี่เป็นของสุภาพสตรีเนาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับก็อายุ25ปีขึ้นไปนะครับก็ไปสแกนนะตรวจดูนะครับว่าเรามีเชื้อ HIV หรือเปล่านะครับหรือมีมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับก็สามารถโทรจองคิวได้นะครับที่เบอร์โทร3

166631นะครับส่วนประกาศที่3อันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของโควิดนะครับโรคทางเดินระบบหายใจนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้หายขาดไปนะครับก็ยังมีให้เราได้ระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความผิดปกติทางภูมิแพ้นะฮะหรือทางร่างกายนะครับก็ให้เราไปฉีดเข็มกระตุ้นกันนะครับหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนาะวัยสูงวัยนะฮะพวกนี้นะครับก็สามารถไปฉีดฟรีได้เลยนะครับและอีกประกาศที่4ในวันนี้ครับก็เป็นประกาศในเรื่องของการให้บริการนะครับสำหรับกลุ่มการจัดหางานที่มีถึง10แห่งในฮ่องกงเนาะใครที่กำลังมองหางานอยู่ก็สามารถเข้าไปดูนะครับตำแหน่งงานได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่5ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสิทธิของแรงงานนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะอาชีพต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานที่มีสัญญาจ้างหรืองานที่พาร์ทไทม์ต่างๆพวกนี้นะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดหรือสิทธิ์การลาป่วยนะครับต่างๆพวกนี้นะครับท่านก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับงานประจำนะไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ตามนะครับสายรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.labor.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่6สำหรับวันนี้นะครับเป็นประกาศสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะขอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานหรือจำนวนสมาชิกภายในบ้านนะครับแล้วก็รายได้ต่างๆนะซึ่งเงื่อนไขต่างๆนี้นะท่านสามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ครับที่เบอร์โทร2558300นะครับนี่ก็คือประกาศทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาฟังสัก2บทเพลงนะครับจากการแนะนำของคุณ Power Love นะครับมอบเพลงนี้ให้กับพี่ๆหลังกำแพงทุกคนนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับเป็นของคุณน้องซาอุดิอาระเบียนะครับชื่อเพลงชาละวันนะครับบอกให้กับน้องนานาคณิ้งแพตตี้แม่ติ๋มแล้วก็พี่เม้งและพี่ดอลล่านะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

ไอ้ชาละวันพ่อตาเองกำลังจะมีเคราะห์เองต้องฆ่าหุ่นพ่อตาซะแล้วแต่งรอกับแม่ยายพ่อตาเองถึงจะรอด

0: เพลงชาววันนี้ครับก็สนุกสนานกันทีเดียวนะครับก็ผ่อนคลายกันเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับชีวิตทำให้มีความสุขเข้าไว้นะทุกอย่างจะดีเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็คงต้องฝากรายการสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังวันนี้นะครับก็ยังสามารถฟังวันอาทิตย์ได้นะครับในช่วง 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะครับเป็นการรีลันหรือฟังย้อนหลังเนาะแล้วก็ฟังย้อนหลังได้อีกใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่อยากจะมีคำแนะนำและทางรายการแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงรายการเพื่อให้รายการนี้ได้เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับแฟนๆรายการนะครับนะครับจบจากเพลงนี้นะถ้ามีเวลานะครับเพลงสุดใจของเสกโลโซเนาะอันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะได้ฟังนะครับแล้วก็คงจะต้องล่ำลากันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสของวันใหม่นะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.